0: ข้าวไก่บาตรสาดดาลข้าวลี
1: บานานา
0: บานาบาลายเมโรบานาบาลายเมโรบานาบาตรสาดดาลข้าวลี
2: บาลมาตีดาวนา
0: ฮานิสิตาวนาฮานิสิตาวนา
2: ก้าบาสาเรเ
0: รตาวลี
1: ลารา
0: คาโกเซเยตาฟาร์กาโกเซเยตาฟาร์กากามาสาเรดาลกาโล
3: กุเทรา
0: คาไลลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา

มาจารีดักเจ้าน้อมุนัยลักษาจังตานีกาสิกาคารตีโรจารีไลใจนันนามาบาบาชายนอนจังตาไลกาสิกาคารตีโรนานายไลกัดนี่ตัวไอ้สารสารก้าวกาเทโรทุสารสุนานาสุนานาจารกุมาเอราก้าวกาเทโรทุสารคนเหล่านี้ก็สมัยอมัยที่ก็เดสมาเมรุไลบานิกุชารลอรีมาลอรีอาจดีนาบารีเมรวานเอกโอชารกุฏาลาจันลายโอบุเตโกมาไกมาลีกอลอ